ักไว้ไก่มันประหยัดต่อไปนี่ไปไว้นี่ใบมันก็หุ่นที่อ่านที่หนังที่ใบมูตัดชีเวลทะเลแล้วก็รัศลานะอาหัวบาจีราวันนั้น